จุดสาวชี 93.5 CHMR FM นุนักนุนักที่นี่นาเราที่นี่นิวฟาแลนด์ลาบดอร์มิอามาลูฮาริตายักกุด CHMR.ca You are listening to 93.5 CHMR FM Community Radio in Newfoundland and Labrador. Also online.